0: บรอกครองนี่เรซ้ำมึงบลายให้ขนาดต่อขนา
1: อี
0: กายเรซ้ำมึงนี่ยากลดสิ่งให้หนูให้เตชากอกตั้งขนาดไรพี่ไหนจึงนึกกอกตั้งใช้ขนาดไหนเมริล
2: อันกอกตั้งบุญมา

0: องอุจนคลายโยอันนี้ฉันนอตาชัยลาจาเฮ้ยก็ตัวพันอ๋อใช่หนุ่มมาเลยค่ะเฮ้ยก็ยากากรสนตาบุก
1: โอ้เออมันเอออัฟรุสไฟบอสก็มาเลยค่ะแต่วันสุกอัฟรุสไฟบอสเรียติบุบอยส
0: ์ก็ได้เตะบอยส์กันนะ
1: เตะเตะบอยส์กันนะเฮ้ยก็ไอ้ที่จะวิ่งกันนะตาบุก
0: เตะเฉพาะทำมันตาน
1: อปุ่นีเตะสักก็กายมันตาม
0: ันตาม
1: ันเอาคนนี้นี่อาดีนี่บุษกรมันไหนเนี่ยแค่ก็นึงสรงมันเองกันก็นี่บา
0: บันสรงมันเองก็บาบันท่านี่อัง
1: ปุ่ยละปุ่ยละ
0: ปุ่ยละปุ่ยละ
1: บุษหุ่นบุษสรงกัน
0: เอ้ยอาบันขึ้น
1: นะเอ้ยอาบันขึ้นนะนะไม่ต้องมาแล้ว
0: เออกิจตามถงตามสัญญาณจะพัฒนาดูก็เคยว่าตัวเกษตรเป็นจัด
1: ก็แค่คำตักคุณเต้บุคุณชมแก่เสียเลยเว้ยมันเองกันแค่ปีนี้เอาตามจังไงไปเต้บุญว่าอาสุกจังเลยเจียร์นี่อมยากวนหนังนี่จังขดาบุญบางิเศษเพียร์คอสต์เก็บเงินขนาดไหนดาดุตุนี่จังเนาะ

0: ก็บอกตัวจำนายของการกันนะก็บรอกนี่ฉากกับเล
1: ่
0: ดังตัวก็วันนี้ไม่เสียใจไม่ตรงกับอายีงั้นก็บรอกก็ก็รังนี่เสียใจจะดูคนจะรักบุตรเสียใจลาชูนะก็ตามเขาเนี่ยอู้นั่งแบบตามนายหรือนี่ตรงแบบเสียใจถึงตรงกับตามอสิสัตตาได้ก่อนบ่ดีน้องที่นี่สุขบาร์อู้แต่บ่สักสุขบาร์มาพันยี่ดูตากันจะละบ่
1: ถ้าก็จะลบบา
0: ซาร์บาซาร์งั้นก็เอาก็สิจักงั้นก็สิเกตะสิแกงก็ตะบุกอาสิมันนี่การดกค่ะ
1: อ
0: ะบ่ตั้งทําตั้งบ่นี่สิกูงั้นสิย
1: ะอะบ่สิกังก็กอกบ่บ่สิแนร
0: สิอีซะซะดิกะตาว
1: ซะอะซอรักสิดินซะกะบา
0: สิดินซะกะบาก็ตะบุกค่ะ
1: ตรึตรึสิงาจังคาตาง
0: ั้นก็สิยะก็ยะตามยาเกิดจะไปจัดจัดใจยาจักขับละฮะนี่ทางกันทางนี้จะไปกันนี่กันในปุรุษกสมันไปกัน
1: อาภรณ์ก็บุคบาสัยไปกันตาบูบิชิรกุงนะ
0: อาบุเดอาบุอันตัวอันนี้อาบุที่ก็รกนารจักยาบางพนันตบุบุพุจันไปกันอาบุนารุนารุใช่มันไง
1: อ๋ออาบิชิวะตาอาบิชิวะไอพรูนึงเนาะรสับดีหินจัก
0: ไอ้อาพรูชิมิซ
1: าโอ้สำนักบรอกบัตมาเจ็บบรอกรสับดีหินกันแก่บ่บ่นี่ก็นารักน่าบ่กี่รสำนักไปเฮ็ดอ่ะแต่บางนู้นสักการ์ฟายดีที่นี่อากาศวันนี้ว่านี่เนี่ยกบกขังคือนึงบ่ไปแก่
0: อาบ่หายอาบ่หายนี่ก็ตาบ่อ๋อที่นี่เจ็ตาคุบบรมนั่งไงมาเลยมันนี
1: ่
0: นั่งไปมาเลยมันนี่นั่งดิ้งสิอังมาเลยไปเลยโอ้บ่เตะอังที่โอ้บ่ที่จีนานู้semal mentari
1: ani
0: sinar jagi
1: abo to kok soi
0: he kena pogbata
1: pogbai kata angka abun pore ke tur tur ke resam ha paro
0: tini phati ma se u na ke jalan se bu mayang to kha na ke jalan ta sing se didi man se sing man ko chu mut man man bage
1: umor bu ng kha ba
0: na ke jalan angka ayang aku ni kat Chandrapur dan kamu.
1: Chandrapur. Ia kan agar jalan.
0: Anak jalan. Anak jalan nama Mas Malia.
1: Ini to ujan kau ni amara tak? Kau sendiri.
0: Asal mana kau ujan kau ni amara? Ang asal mana jaga sang pelaya bangga? Ujan kau ni amara.
1: Oh asal mana jaga ke pelaya bangga?
0: Kau kajak fakir ram. Monto kau ni amara. Tukar tak kau.
1: Apa ke Amerika kau?
0: Amerika kau.
1: Agin
0: jalan. Cina ya Cina jalan. Kami nampak kanan nanglia.
1: Oh.
0: Oh, bisa sekarang. Tunggu ni nanglia ta.
1: Oh, mana?
0: Tangkan kajak tu.
1: Tangkan kajak itu kan, amun tu cami mereka kata. Mana? Amun saya sekarang kan cami orang pak.
0: Orang pak tau.
1: Amun ke bisa kaima tu.
0: Bisa kaima.
1: Abah rok nukha. Tapi nong zara ke? Abah kanan nanglia.
0: Kanan nanglia tu. Tangkan kajak itu.
1: Kajak itu nukha kata. Oh, neng matu kau ni marah ke? Kajak ini aro pay kata. Tapi nak uang cama report
0: tu kan? Ang binar thang kaje gigi.
1: Abang no cama rein kata, karena nangya fano. Hingkai neng je resamung bay, jatuh ni lu kan?
0: Hingkai
1: tabu ni zaman ni, bu resamung bay.
0: Oh, abah tu
1: kemaman resamung tu?
0: Resamung kemaman tu go. Hingkai opila, tapi firza mani tabu ang. Bapati risabiti firza go,
1: mereka
0: Melbourne don, ba Songhati gan, mereka Songhati gan kathalai mana gan ta, kathalai ni neng bayang, konan ni abah abati mana risabza go,
1: mereka
0: abati risabza go,
1: umur bayak baksa baksa,
0: mereka oni surkato iya kaliya, kathalai ni neng risabza tong hang kaba.
1: Betul, apro.
0: Inca tabu, tabu, tabu.
1: Bisnes ketim menteri betul, maba.
0: Tabu kay. Orang tak agi teman nang. Agus bani tak agi teman nang sini baju mesti. Boh, awak ada cerita asalnya nino ang saya ta. Tobel, boh ekta.
1: Madam.
0: Orang ni ko.
1: Madam.
0: Inca bani man muzat narakai. Tabu.
1: Oh, bunyi yang terkait dengan agama bunyi sokai kan?
0: Sokai kan. Hanya barat to ama jatuh ni buma bunyi bun thane bukiri. Abah rasa perlu saudara kau ni rasa mengapa kebun saya ni manglat. Hanya

0: बलै खनातोक निनी और रसमु बलै खनातोक
1: आंबो नरो खनाथोक जका गाय आंबो खातो तंगो गाय टाइप रसन मुजंगो खातो मु फयो अब खा थानसे तना नरो सानो आबन बगिनो
0: निनी और रसमु बिसिते कवांग मा बरक निबो खाबासे फयो रसमु रसमु तो
1: ขังกะปะนะบันตังบะซะกิเมยะเฮียบะบะซะทุงอ่าซะบิติขนาดนี้มัมเลยตาบุนีจอกตาบุนีจอราวอตาบุนีไซน์สนี่จุกออรซามุงรกนบุมิวสิกบุกายซะเทราปีซอตอดอกเตอร์นายซะกะบิติซาวินเนี่ยคอลุมโกซาฮามอฉอเรฮามยาโรฮามออมเฮียรซามุงไบโบรซามุงเนฮาปาโรไบโบกะบังมาเบมาร์ฮามอยทังโอ
0: ขึ้นตัวทางไล่สุดทางไล่ตัวที่นี่บุษบักบิชเนี่ยถุยทางไล่มาเราไปทำเองกะหามคืออึ้งยังกันนะอัฟรุโนเบมาร์ไฟยองก็โอ้ดูซ้ำขนาดกันก็ตัวเบลัยขาดตรงนี้ไปอยู่แต่ตั้งซะดูซ้ำมึงนี่นี่คุปปี้ขนาดนั้นมันสมานิงเกย์นิ่งกัจฉะดูซ้ำมึงดูมาขันดูซ้ำอาบุโนนอบาร์ไปฮอร์ไปถึงนั่นนี่รู้ว่าอบู
1: ตาบกอังบรมนันตคุณนันชาวอันนี้ก็เลยก็โอ้มามาหินเดมานะน้ำชอบไหมจ้าชอบไหมจะสังเกตได้ดอกไหนอยากก็จะอยากต้องโอ้มาโอ้มาหนอนนั่นเปล่าโอ้มามาอย่างนั้นเปล่าโอ้อามันนี่ไม่ใช่มามาอย่างนั่นล่ะกี่รู้เนี่ยโอ้มาโอ้มามาสิ่งนั้นเปล่าบอกอาบุโนกบังมาบรกบังมากบังมาบรกอ้อจากาบุโนชาวเจมามามามาบุมานี่บุฟายุอาบะเฮีย Kabarang menang takuk, bo kanada macam mana? Air sama nang macam mana?
0: Angsinya,
1: cina,
0: cina je agas bani, wajib kanai tengah naik.
1: Naik tengah naik.
0: Kapang ni takuk tengah kuk sang baru bo kanai tengah
1: naik.
0: Tapi, orang sama neng dua sama sekarang, kisah cak kok thay, jono kisah saya kanadi. Je dudu ma,
1: kabo kok ahai. Ang kuk hamra mana? Tama nai nyak takotor nai musungu. Kan sih menembo, lo, angt my bor purbo, angtak like om tip pada mangsa bor sih nai, bah ko, apa tu hati yang mau nikhabo, ini apa tak musim mana nikhabo, kan angtam enam sung, ag am sini por dan dan mana,
0: niatan mana, kani kamu apa no ta,
1: kan sih mana, kaya niatan mana kan kaya, no neng kubu niatan kah, pia nung sigur tu nang sini, ni kan sengtap bumarok, lain belum majul kita mana na, majul kita jadi kan kita perak kita thinye,
0: thinye, pia ba, aw, nobar bay hor bay thunna ni ru, nobar bay hor bay thunna ru,
1: ma, kata,
0: ma,
1: kata mudah buk,
0: ni ko, alia kosom, cepat toh ka kosom ro,
1: ni kata bu nung, tapi gari kata. Agari accident kata,
0: Kan
1: jatuh no dokuman kah.

ิดมามั่งเซต้องนำโอซุงโกหมอกลพิลิกใหญ่บ้าให้ต้องนานีนาซิมามั่งเซต้องนำโอซุงโก